0: ปอแม่ต้องเป็นหากแพงปีนี้สภาวเฉียนสิกหาหอยเงินคืนสอกมากคุยตับดูแคลเลชีหมดคุยตับดูแคลเลชีโบจิฮิคุณสื่อติงเงอันอิมเอาคุ้นเคิมเฮิร์นซองเบือนอันบาคือเอาได้ตื่มเอเลชีเมื่อนำดินเมย์แต่เบื้อนแปดปีสองเงินสหกหมดคุยตับดูแคลเลชีโบจิฮิคุณสื่อติงเงอันอิมแต่งออกเตือกกหามลาวกวงเบื้อนเก่าดินวีจะยังแต่งออกเตือซองเคิมเฮิร์นเกหัดและเจอไปเซก่อนจะหึนตั้งการโบจิตรีบทกุ้ยตับดูแคลเลชีจังต่อนตับที่จู่แนวนำจู่คนเตือกุกแต่งเอ็ดเหยื่อูเฮียนความลาวก็แมนอันง่ายคือเชอปอบเอ็ดเทวตาเหวียนดังฮาหมดกุ้ยตับดูแคลเลชีโบจิฮีคุณสื่อติงเงียนยังว่า
1: บ้านท่านเชื่อกังกุ้ยตับ
0: เตือกุกคอยมาเอ็ดอันนี้เซคอยก็ออกเจอเอ็ดแต่เอ็ดใดอันแมนเอ็ดสังเลือดสองใด